0: สบายดีคอยซื้อมาลีคอยอาศัยอยู่ปากเซ่และหย่อนแอปเรดิโอลาซักคอยสามารถฟังเพลงเรดิโอที่คอยมากทุกทีร่วมทั้งประเทศลาว
1: Bonjour, je m'appelle Marie, j'habite à Paxé et grâce à la nouvelle application Radio Larzac, je peux écouter ma radio préférée, même au Laos.